All right, I've got another message here from Jalil Zam. Okay, it's uving kung koplor tiya mga mga ina ti vel hitu anun rong mga ina kati top RJ tete. Ang mga itak tak tisipo karing laubur ni min RJ lo mito na la. Aluan liam zo iso ito nuwa to na liam ng malaka mo. Aron tiya Jalil Zam hiyan kamakwa ngay chine tu vangin alaw spay zar zar chine lom tu gan shim shim mga zama ni la. Vikung tehi azay boxi amo invi เป็นเซนีฮาร์เวนี่ทุ่มเอาใจแต่ว่าที่อันรุ่นที่เหตุการณ์นี้เกี่ยนี่ไม่ใช่ออมเนมส์ออกแต่เหตุอินเวนเซนแต่พออีฮาร์มาโรจะให้จำให้ยังกับมาควงไงน่ะเราสไปซ์จ้าเชน่ะทุดิกตะคิมรอนชิลเลชินะมินที่ฮาร์เลส่งเชนนี่โอ้เฮียร์นั่นเดอะเมสเซจฟรอมวีกุงเตียยังส่วนอินเซอตรอนนี่เด้งอ่ะจ้อนมินที่อันโตดอนเตอร์อ่ะวันนู้นเอ็มพักการเสียที่เจ้าหนี้นี่ถึงกันนินดีไม่ยังตีว่าเราอมไปโอ้เอ็นไอซีดูเกชนักันปูร์ sending in his good morning RJ namaskar message here thank you so much Durgesh for tuning in very good morning to you as well I hope you woke up fine and dandy today and we've got the time here until 10 a.m. so I'm gonna have to leave you here however the next segment is gonna be taken over by RJCS Tanbui so stay tuned for that it's your favorite Mizo RJ here and I'm gonna play for you guys May Stevens and Zach Tabuldo and this song is called If We Ever Broke Up and this was such a hit when it came out, when it first released, I used to listen to this in the shower while I was getting ready, and it was such a song to vibe to. You can dance with this song. This song is so good, and one of my favorite songs from May Stevens. So I want you guys to dance to this song as well, and I hope it makes your morning better this holiday. Okay, this is May Stevens and Zach Tabuldo, If You Ever Broke Up, and this is your RJ Tete saying bye-bye for now. However, I will be seeing you guys back here again at FM Zo 100.7 at 11:20 a.m. Okay, bye-bye for now, you guys.

พอแล้วจนกันทักตาค่ะจูนเลงที่หลาเนี่ยมวยคบเมียลามเรมบ็อกซี่อ่ะอันนั้นดามิงทันซางีอันนี้รุนสะดุค่ะเมสเซจกันเชียร์เลยแล้วกังกันอีเวลไงเตะยานินอ๋อโยจังคานินเสียสังบุยมกเลาติงอดเสียรุนเตียอ๋อกันโอ้ยเราวินังเดือดชีนันยังตัวสังบุยมกเลาติงอดเสียอ๋อทันบุยจกเลาเนี่ยเรื่องชวนเสียสิ่งเองอัลลัมปุ่มเลยรุนเตียอีชาชากันอมเอ็มโออาชาจานินเราสวยเราสวยดูขาหนุ่มตากินเราเช็คเข้าที่ขาหนุ่มเละไม่เทียมอ ไม่ใช่ช่างงักลูกกินละจันกันแชร์เราจานินกันเราสวยดนเนี้ยคงเตะยันอ๋อแชร์ดังคาเฟ่โซเราวันเดียวจะดันเด็กเด็กกินอีแชร์ละว่าอีรุ่นเฮริมชีน่าเฟ่โซเราโซเหม่งกันแชร์เดียอีเช่นเดียวว่าแชร์แชร์ลันเวกอารมณ์เราเดียวอมชีน่าโมกันเราเฮริมันนี่จวนเอออันนี้ตักที่อ่าอินเราที่ไม่เสียดนเนาะดินพูดฟังก่อนเวงไล่เฮียนิมคำเปลี่ยนตัวฮีกตันเล่ลงไอ้ทวีจงจงตันอาร์เจจงจงตันเล่ฉันจะเวงช่างช่างมีแต่ลงไอ้ทากตันอรันทันสักบุกันนี่ใจกันไอ้ทะเลอ่างเอชรัมทันจวัลินกล่าวตรงเวตาติลาสักเฮนียะเฮลาฮีตุนจุมใจริมวยหัวหน้ากันไอ้ทากนุนเบิร์ตัวอันนี้ยะเฮมิโซดาร์สมปติเลมิสมเลียนฮินดิลาอาจจะมันพิฮวินกันไงค่ะอังอาจจะชวนนักเรียนสุนทรคดีมิริสมงาอาศัยริมวยหุ่นกันมังหาวเลียงอาจจะเสียสันพิกันนี้

0: after President Donald Trump indicated that fresh talks could be held in Doha. However, Tehran has firmly rejected the claim, saying no negotiations with the United States are currently planned. Iranian officials maintain that their immediate focus is on implementing the 14-point Memorandum of Understanding before considering discussions on a broader or final agreement. A report.
1: In a fresh diplomatic twist, United States President Donald Trump says an Iranian delegation requested high-level face-to-face talks in Qatar to move forward with the recently announced interim memorandum of understanding aimed at easing tensions in West Asia. But Tehran has denied that claim. Iranian officials say the delegation is traveling to Doha only for technical discussions on implementing existing agreement and no direct negotiations with United States officials are planned. Iranian President Masoud Pezeshkian had also made it clear that Tehran will honor its commitments only if Washington fulfills its own obligations, including easing sanctions and releasing Iranian assets. The contrasting statements underline how fragile the diplomatic process remains despite recent efforts to reduce regional tensions. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Germany has been knocked out of the 2026 FIFA World Cup in the round of 32. They were eliminated by Paraguay in a shocking 4-3 penalty shootout defeat in Boston after the match ended 1-1 following extra time. This marks Germany's first ever penalty shootout loss in a World Cup. With this win, Paraguay advances to the World Cup round of 16. And with that, we end this news bulletin.
2: Hei Akashvani aizolani lemchan drama hun kan manganga he huna hian raidila ti thupui mangin khatlano drama club te hun man kan ngai tha anga an leader hi vanla chana khatla high school vengania an script writer hi silerin diki khatla high school vengani
3: exam zo ania school kota chuan zirti tu te le no pangte chuan an exam question te chu an ena chung zi nga chuan sikul no pang te di le rubi de chun lo langa
4: hei vein exam chu har ka ti le mai ma se ka chang ve vek thau ka ti chang em chu ka sha chung lawa
5: a ke chu ka pass po kring lo ya ka chan dang ken khan ka zir ho yo chop lo shim shim
4: ke chu ka zir ho chu lo chu ve nu ma se ka ti cha em em ka sha lo
5: เดี๋ยวเสียอีเดชะเลทอมานาปอเอเตดีรูบี้ค่ะเอ็กซัมเมงินอนาก็เลยในคอยชุดเตคะซะจะชวนมีเตคะรอนชวกดูลิงกะเสียอินติทายเอมอ๋อเซอร์คิดจะกะติชะราบเมกะดิสทินชั่นชิมชิมังแล้วรูบี้ชินเฮียรินจีปอยเนี่ยมันแล้วเตสไนติเตเฮียรอปุยสินังเตดีเงี้ยอนาซอร์
6: ก็ดูทุสามจนกระช่างเจ้าหมาเสฮาร์ตักจุนในเรื่องกระเชียสิร์อัติเวียสิอัติเฉลี่ยทั้งวันเฮ้ยป้าจุ่มเองไงตัวโมเวอร์ที่ขันยาแ
4: ล้วดูบีเทนี่จุ้อาเอ็นโปนี่เซนังนี่ปนี่จุ่นไงตัวมลวินกระเชียโซอินเชียนเตโซเอ็งยันอันกันเอ็นเวงี้โอ
6: เอ๊ะตะกะเจดีเซนเดคาร์โรตินาคลาสสิกันที่อาจุนเองคุมลวินลงบดีลาอิมันังเจอโร
4: ก็ฉันดิกเวทเอาเหรออ้ยเอ็มอ่ะข้าจะน่าเอ็มรู้ก็สิ่งที่ใช่เอ็มโอ้อาเอ็มโมจะคุ้มบ้างสิเป็ดตัวเดียวเอ๊ะตาก้าโอ้ก็มันนั่งเอ็มโอ้อินคอมมุมเสียอินคอมบานาเร็มไม่ลงนี่แล้วกันเฮ้ยฮะลงบัวแล้วไงจู้จู้มีจู้จ้าลงส่งเจจู้ดูงดจู้จ้าน่ะอาหัวเมีย
6: เอ็งปุ๊นี่เซ่กันตุ้มโดนเนียจานารุงคอนเฟิร์มแล้วสกูตี้กันนี่สิแล้ววะอีป้าสกูตี้เราดีหลังเซ่อ้าเอ็งปุ๊นี่เซ่กันตุ้มโดนเนียกันอินเบโดนเนียโอ้นี่เตเซ่โซ่ไม่ไม่เต้นเราสุดโตก็หกปีโดนเซียก็ไม่โดนเนียโอ้โอเล่โอเล่เก็บพวกกับหัวมาเลยมั้ง
4: เดี๋ยวจู่หอกงอาจวนอ่ะคุยชนเปปปะเอ็นปะจวนอ่ะไฟฟูกรูตูตาอ่ะฮ่องกงอาจวนอันเวงเอมีอาเตียจู่หัวอาเตียจู่อ่ะลูกบาลังเริงขบเมียหน้าโถน่าวางจวนเอ๊ะอาเตียจู่เฮ็ดตาได้ยังไงดี
7: เนี่ยให้กระซุงจะกระปุยอ่ะกันหลักโหลเดียวอันนี้ฮิอีโหตัวโดนเดียร์เลยโล

0: งไงเราก็จุมิ้นโสตากะส่วนกลุ่มสังหิสมนิคันกันดูเลยกับปาที่หิเอ็กซิเดนต์กันดูเลยปาที่เอ็กซิเดนต์อัฟวังยิมเป็นบอกรสนากันเอาเนียนเจียนอุนเอากันเนียกันเอาหิคติละฮันเอาเซนไม่อะไรเนียกันนี้ที่เฮียนให้มีเวงอ่ะเฮียนมิลพีตามาเซกันนี้ภาษาลีรู้รู้ชินอันนี้วางเฮียนเองเอ็มตัดถั่วสูอันนี้เราส่วนอินอมตัวเราตัวที่เฮียนมิลพูชิน
1: อันนี้ส่วนหนึ่งที่เงินเซล
0: สกุลกัลตัลจูที่เฮียนนับถกตากันนี้ส่วนนัทโอ้ง่ายเราเว้ยฮิจูอัติเวชินะมาเซกันนี้ส่วนนี้กลุ่มไม่คันคุมเบติมอันนั้นเลยเสียดิส่วนอินซุงอ่ะกี้มีปอมตาจูเริ่มฮิกระทบเวไม่รู้ส่วนกันเอาเส้นตีตันตลอินคอลฮิกระดูเวียเวงซุงอ่ะเฮียนเชิญกลุ่มเดชิกังงมเลยวะกันยินหัวเฮียนมินกลุ่มดูอันตรงกระดิ่งเลยวะวางินเดียนเส้นเดย์กันคุมดีรู้จูน่ากระทบกันยุคเบอร์ไ
1: หมโอ้ว่าเสียเลยเวเช่นนี้ลูกปุ๊กเราเชื่อว่าตุนจังจวนก็นิ่งกลมสิตตอนเนี้ยอาเต้ลุงไอเร่เร่สู่ปุยอิงไอหน้าพี่งับกับปุยเจ๋งเซ่อีชินาตานมินปมดูจวน
0: เตะเร่งไม่เช่นนี้ที่จู่ก็จับอารม
2: ณ์อินดุนิซานะเราเพียงอ่ะอินดุนิซานะจวนรูบี้จวนตู้ก็จอยคอมดันตัวเรียวตัวจวนเตะดีจู่เราโก้ละ
1: ฮัลโหล
3: โอ้เจดีนักตุกส่วนจริงเองกันทีโดน
1: เองนักตุก
3: โอ้ยมักเทเจคงคอแล้วเราได้หนักกันทีขโมยมักเท
1: โอ้นิโมขาอินคงบ้านอะไรไม่ล้มนี่นักตุกเพชรซุกใจที่มันสมเลยมาละสิน
3: โอ้มักเทอินคงเหมือนกันไรโดนไอ้ป้าสูดีเราดีโลพรางาน
1: ังผู้จะสุกจักเบรลล์มมาเซอินคมแล้วว่าหันไรเตะจูอติจีเราเอ
3: ้โอ้ยมารันจิกเราเทแล้วเราได้ป้อนชาสันช่วยด้วยนะกับแม่ลุงบีก่ะ
1: รูบี้อีบุลอมจุกจักรตุกอินคมพูดอีลาไรเคิร์ลวินบ้ากะกับป้าพูนับพัลจีอันงี้มั้งอินคมแล้วว่าเล่นเตะจู
3: โอ้ยแล้วจะดีเอ็มก์ตัวนักขันยีละอับพัลเนี่ย
1: นี่ก็เราดีพอตั้งไ
3: งเคเอตักเวน่าแล้วเราเตรียมมูลตุกินก็เกี่ยวที่มินที่พวกนี้ก็กวนเงยตัก
1: โอ้อันนี้จู่อาฟ้าเสียเราเว
3: โอ้นักตุกจะกระยิ่งเจนยา
1: เนี่ยตุ้มพอดีละ
2: ซันเดย์เราเนี่ยจะมาอีกคนบ้านอ่ะชวนเตดีเลยอาเต้ชวนอีกคนเบลเมล่ะชวนหนูอันโปรแกรมตัวเต้อันจับตัวทุเตียนเราสวยอ่ะ
0: เดี๋ยวเว้นเที่ยวจะถึงโคมิตุเม
1: เออาเต้กลัดเชียงเจียเราตัดส่วนเตียแล้วเราได้นับอินโคมเราไรเตียนเตียมาเซก็ป้าพวกกลัดดีเรา
0: อันนี้ซุ่มเลยอันนี้ซุ่มกันหงพูดังเย
1: าโอ้อาเต้เราดิ้งล็อกจนหูชุกันอินโคมโดนเนียจะอีน่าชงกันเราไม่ยัง
3: เดี๋ยวนี่มันเดิมเฮ้กันอะไรเตีย
1: รูบี้อินคอมบันละมาเร็มไม่ลมนี่เฮ้ยอาเต้อินคอมพูดกับเราสมเชียว
3: กรีนนี่ลมหมดละ
0: ดิดีเกมมาฟังจู่อินฮาวเราว่าเกมไม่อินคอมจู่ก็กลับเทโทเนีย
1: อินปุ่นนี่เซอินคอมเฮียช่างไออินคอมบันละมารูบี้จู่ก็เป็นไม่ยัง
2: อาเต้เลยดิดีจู่อันนี้จู่อยู่หัวตาอะส่วนอินคอมบานาเล่านี่อ่ะส่วนนู้อันอินคอมอันโปรแกรมเต้หนัวมันตีทูเต้ลบขาดอันตีทูเต้อันสวยเข้ามาสุดที่ไล่ตัดจนมีสังเตปโอเราหลังเวอ่ะซันเดย์เล่านี่อ่ะส่วนมาอินคอมบานาจวนเตดีเลอาเต้จวนอันอินคอมเบลเมล่ะส่วนนู้อ่ะอันอินคอมโปรแกรมตัวเต้อันสวยดูนะ
0: เตดีเวนเตอร์รถอินคอมมิตุเม
1: เออาเต้กระจิ้งเราล่าสุดเตียแล้วเราเต้นอ่ะอินคมเราไรเตียนเตียมาเซก็ป้าพวกก็เลยดีเรา
0: อันนี้จุ่มเลยอันนี้จุ่มกันหงพุดังเ
1: งี้ยอ๋ออาเต้เราดิ้งล็อกจนหูจู่กันอินคมโดนเนียเจอหน้าจวน

มามุนินนัมนอตเฮียนินอาร์เจมเอสเริ่มสร้างอินติค่ะสร้างสังอิสักโจกันดีค่ะโอ้กัจโจรันเตียเอ็งก็ติงเอ็มันโอ้ซานิมีกัจโจรันติงอ่ะปงปงเอ็งเอ็มจีโอ้มามุนินเลตักตักินะมิงค่ะเหตุละอันนี้เซฟจีโลวะดีพีกันเอ็นะขัตมิงอังกันการันเชียร์โจกะสร้างสังอิสักโจกที่อินกันลูเซฟจัดอันนี้โอ้มามุนินลมโอเมฮิรันโซฟิเอทีนะjail jam hin arjemes lailam chibai leron tia nam po chibai yo tlailam hun manuam le rontia isaiti le tur kha i duty pui tur nen in tan le zoram rimoi fm zo inga chatu te tan le control room duty te le duty officer le rj v ri tan le pusang ma matin up permission veng thlangmi tan po rontia zanin duty nuam mule rontia zaina hin he kema sam toyum chun kania aron lutanga han kan soilok lo moenga e luktaki no cha chozel don dia ole tuna chuan patian phana la kan ei thak nung bertura tan ke zai than moin zain ka fakang ti la sakang ngai tha anga mi kan ei thang zo dar nga chang hin hindi la la moi tak tak rj om te hoin kan ngai tha zuyang zain ka fakang ke zai than moi

0: 那把刚刚随便乱做，就按阿老七八个红单呢。农人怎么放啊？农那产品淡苦没啊？谁先帮你到了方啊？听农人怎么放啊？引进怕不懂的个嘛？听爱聊天爱切的帮你公路搞的帮我嘛？可能这个就随先弄你了方。黑大烟，农人是两不看。阿姐妈烟，阿姐妈啥子？阿姐妈啥呢？阿姐蛋卡，血蛋爱蛋呢？阿姐那阵那波拉，阿古的哇？阿姐那阵气候嘛？阿姐那阵卡点看，哎个，开木来，温阿温，莫怕冷帮助呢？我能记得看我们大阿西的什么黑影都得啵。卡点看阿订单多，你的话订的。就阿波尔肯地地起用的看，卡点个你看，爱吃米老多人，爱阿产粮地卡少多人哒。就按卡点个，得看开样个跟大人跟地就按，阿么说别啦，卡农人内度卡，是多人哒。你听呐，跟前我们日本，跟共产党日本跟吃个样，阿产就卡农人么房看。老金巴达说：“阿妈，因你不看了多睇，哦，佢话呢，你不看更多睇，就反正阿龙人内多噶，也明白啦，阿你就按跟住啦。就按佢点阿黑啦，咪喺咁麦克风，牙毛挨路，阿好咩咩痕啲，阿渐长老痕啲，啲嘿我唔俾转你就，嘿龙人话烟，阿本来阿擦卡啲，天公我唔想阿中烟，阿卡起度可不噶。”他电器应该冇起啊，冇估啦冇。啊，我问到你，就按六个公司啦 ，VC 啊，冇六个公司，我们那阵六个公司啦 ，VC 我们那阵 VC 啊，挺多了呢。就按就因内都得跟去打，安
1: 买银子，知你了
0: 哦。另外就按跟他们那多打去，都没多呢，因土多呢了，因因水少多半呢了哇啊。因为咪
1: 从所以哦，
0: 他顶水那土卡我们楼，你放金刚我们楼，水费提干我们楼吧，他可干不起了，水费也没干起，啊，实验干起了，他冇分那爱得了么？就按他顶看，首卡代表就 local council 了么 ？VC village council 看也干起了，就那恁马拉那是土人，当然，啊，马拉那土就按中国米点水费的呀，按地台巴干的就按。安尼 ，B W D 安处理啊 ，Emily 安尼安处理啊 ，D C office 安处理。哦，你看，改大号，别个呢？
1: 哦，
0: 他不要就按，B W D 啊，么，下面，department 全都别个安处理，没单些我都申请了么？嘿 ，D C 啊，这样处理就按啊，公司管理都这应该申请那个嘛，别个就按，那些处理多了呢，么？他点说好跟好多的感觉了，就按他点看太多感觉啊，成感觉样。等我一人看就按跟这里个老板的，都拿破一年别了，因工作工作，他点我们就按定个内容。你工作啥啥你送你不通，看蹲长接就问他，他到我们帮个看全部呀，有人什么方面不你？มีปฐุมที่อันอินทเชเวกบอกว่านี่จู่ๆกันเป็นจนลุงเริ่มจิ้มมันเลยอ๋ออันลุงเริ่มมาฆ่ากันเสียต่างกันอันดอลจินอันดอลเจ้าเล่าเนี่ยอ๋อจู่ตักจู่นี่อินจิเนียร์ฆ่ารวมมาไงกันดีนะจู่จู่ลุงเริ่มฆ่าฆ่ากันดีเนี่ยจู่กันเริ่มโดนนี่จู่วันอินจิเนียร์ที่ฮิรอนทรีนั่งกันรอนเทนเล่านี่จู่วันกันเสียต่อขโมยตีนันตุลค่ะ
1: อันนี้ตักส่วนแต่การอันหนอดานเตะเงี้ยลุงเริ่มบีกะฮะเริ่มดานกันมั่งที่ช่างช่างเตะอินโซยะข้ามีพิจารณาอินเทียมน่ะอาจจะมีเตะอินนี่บอกว่าการรำเลยลุงชิมชิมฮีอังเหตุตกเหล่าเวชิมชิมเอ็มเงี้ย
0: เฮ้ยสอนนะเฮ้ยสอนนะกุมันนั่นเนี่ยสอนนะตลางลอนกันที่แม่งจู่ประเทศเนี่ยดูตะการเสียมข้าเนี่ยว่าที่พอดได้ละประเทศทัวกันมัวเขาปุยะเช่นนะประเทศทัวเราวินาทีเราฟังที่กันพูนี่จะในเล็กขบวนมั่วช่วงวันช่วงประเทศทัวเราวินเช่นนะเดทั้งๆให้กันตกโดนเราเรื่อยๆไหม chutimeng la chon himi kan leilung bi khi chetamo hi kan tia a chefek le.